0: ลระดับคาทรัสเนมกระตาฮาลินิชวากะชีตระกุริสาวอาราจารอัฟนริวกระเดกะปอร์มันกัมยะกะปอร
1: ์ฮาวิตกระเดย์กะอิเล็กชันคอมมิชันกะอินเดียกันเพลียกะเป็นตาบาลาจงกะสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกีบูทเลเวลออฟฟิเซอร์กินวันจิงโออิกยิงจงพีนาดูกะไลฟ์ฮาวตระกุจัลเลียวฮาดูกะอัฟคันไดตระกุไนตงอาราจารอัฟนริวเป็นเครียอิกกอดกิสลาบะดันกัม
0: โบดักฮิกอัลมานากะดราฟอิเล็กทรอนโรลกันมีฮักซันตรีอุไนลาร์อาราจาร์อัฟนริวลาดาพีดอนกัมบันปินเบกยากิจิงบักลานิจิงอูจอร์เอเอพิโยเอกปอร์นาโดกะซันตรีอุไนลาร์ฮาโดกะซาวตรีอุไนลอร์อาราจาร์อัฟนริวบันเลเอกะตา
1: เป็นที่กะนาบะกะเครเทงจงพีกะเบชิสปานะกะชิสปาฮาชวาบันปินมีเอกะไฟนอลอิเล็กทรอนโรลฮักฮิญโยตรีกุริซาพีปินรุงเครเทงฮักเซียนกะบันนิงกงกะซุกพีดอนกัมตังกะจิงปินชิชายากะจะกะซากะการ์ตาปัดกะดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องมีก็หกสัญชาติไปบ้างโอนหุ่นนับบอร์ยารับกินงทับบอร์อีเวกนายสันนอตบัมดันคำซิลดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่เล็กหากับ voters.eci.gov.in
1: พิลารูบันเป็ดนักซีอีโอเมกาลายา .nic.in

บันเป็นกันมาอย่างงี้กี่ลองบันเป็นกันมาอย่างงี้กี่ลองเดียนมางาจิกีคุณลิชบุญจิกีนะก็เป็นตานี่ก็เมสเซจกับจองพี่อ๋อยก็ได้ชิชากี่เดินล่าล่ากี่จังมั่งกี่จิงรวยกี่เดินกี่บักกี่น้องรวยกี่ทอกเดินล่าล่ากี่จังกี่จิงมั่งเดียนนางตากันนี่ก็ไปปัดกับเมสเซจของกุมเนี่ยฮัลโหลอาร์จีก็จะมีกับสุขกับแมนยาพี่งาตีงานเดสงับจิงรวยงาสงอตนัดบางานสงับบางสงับอีกนู่นก็จิงรวยงาสงอตนัดบางสงับยากิ้นเตียนกิบดอนหากระตูกับจิงรวยติดกับลิชบุญโปรล็อกนาคับเป็นตากันนี่กับเมสเซจกับจองพี่เดี๋ยวนั่งตากันนี่ก็ไปปัดกับเมสเซจของกลุ่มเนี้ยฮัลโหลอาร์จีก็จะมีกับสุขกับแมนยาพี่หางตัวงาตีงานอองบางาสงอตนัดฮีBaro ar matingkat magsurging tem kap ringdur ya ke a kaba unong tho jingruai utho ya ke jingruai but adin kata ki kentin ki badan ha ka tu ke jingruai te publish pun prolog na ka benta ke ni ke jubab ke jong phi te prolog nong sngam ke poa ke studio ke lanang ya cik lada yang aja LV bangan pun kut nak artat yang ni ke program Moods and Melodies yang aku play pi barok ki perlok nong sengap ki bersengap yang ni ke program batru ki bayi shimbenta ringkat bat nga banjubab alor kapang kabanga ngabu hak ni ke program Moods and Melodies hok ingin namlak ban pulih lut iki message iki message ki baki perlok ki jangi ki lapak wat nam sengawi a perlok umri ke jangi shimbenta ke jang pi ringkat bat nga ni ke program ke penlong ru ya ke ni ke program ke bajam di Yes, my dear friends, with these messages, we have come towards the end of this program, Moods and Melodies. A big thank you to each one of you for listening and for participating with me in this program, Moods and Melodies. Your participation with me has made this program a huge success. So thank you to each one of you. We'll wind up this program with this last song, Safar Nama, taken from the album Tamasha. And yes, my dear friends, stay tuned in a short while. We will relay Akash Wanishalong for the news in Garo. And we will be back to our station at 6:15 to continue with our program from Akashwani FM Jongpi. So this is Akashwani FM Jongpi 103.6 MHz.